0: 13พฤษภาคม2569เวลา 7:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ครั้นเวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 นาทีถึงเวลา 8:39 นาทีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819.891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็น

0: สิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกพรกกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000,000,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็ได้เรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยแล้วอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลกาเรีย2-1เกม16-21 21-1721-14ก่อนในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก 2-0 เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรและเวลา 16:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง8 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
15: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology
16: สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า Mythology ชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเด็งเหียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี
22: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่ให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโท โทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
21: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ต่อไปนี้ทานสิได้รับฟังหมอลำมูคณะบรรลีบรรไลบ่ไหลบ่เลิก
1: โอ้ยคือสิมวนหลายเนาะครับเนาะ
0: มันก็คักโพดนั่นแล้ว

0: ฟไปแล้วไปสิย่างเดินจังไดวะน
1: ี่เสยๆไว้เสยๆไว้พะน้อยเองให้น้ำอยู่แล้วซื้อว่าเราเอ็ดเพชรสยามห่างสมมุติไปตามเรื่องแล้วพะน้อยมีน้ำอยู่ว่ากำกาดำและมีพระราชเมียอยู่2คนคนที่1ซื้อวันทองคนที่2ซื้อสีดา
0: เดี๋ยวกำกาดำจังไดสิมีเมียซื้อวันทองสีดาวะนี่ฮะ
1: ยศเจ้าแม่นคนฟังแม่นบ่
0: แม่นแล้วครับ
1: ท่านเจ้าเป็นคนฟังเจ้าเสยๆไว้เจ้าอย่าเถียงแผ่นเสียงตอนนี้คอยอยู่ในแผ่นเสียงเด้เกิดคอยศูนย์ขึ้นมานี่คอยย่างออกจากแผ่นเสียงเจ้าสินาดูเด
0: ้โอ้ยเอาซะซั่นๆๆ
1: พ่อว่าแล้วสิเอิ้นใส่มเหสีกินนาลีนางสาว

0: บ่ได้ฮ้อนสินอนซ่อนอยู่ยังคืนเนี่ยนี่ล่ะน้องแต่งออนมาลีจันเอ้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกพี่เมียสีสีดาวันท่องวันนี้พระสิแต่งออนมาลีจันวะดิมันคนละเรื่องแล้วครับ
0: บอกว่าอย่าเถียงแผ่นเสียงอย่าเถียงแผ่นเสียงห้วยสักใจให้เราได้นี่ระวังแน่ล่ะนาดูได้เจ้า
1: เอาสตาร์ทสบายตามสบาย
0: นี่ล่ะน้องเอ้ย
2: ไหนอ้าย
0: อ้ายนี่นับตั้งแต่ได้เป็นพญามากก็หลายนาทีแล้วปีนี้อ้ายสิล่าน้องเนี่ยไปใส่ปอเพราะปีนี้ได้ยินข่าวว่าปอราคาดีหากว่าขายปอได้เงินแล้วอ้ายจังสิลบลาวตาวขึ้นมาสลักน้องเอ้ย
2: โอ้ยสิไปใส่ก็ไปโลดน้องเบื่อหนาอ้ายสิแย่อยู่แล้วล่ะ
0: เอ้าเนี่ยปล่อยซะมาสร้างปากหวานปานนั้นแต่ฮะนี่ตาย

0: ก็จะกระเตียวขึ้นหางกระเตียวลาหินแตงมาปดคติวลงลาขี้ดิ้งจำบ่งเอาตาหน่อยหน่อยขาสั่นแปดลาสิบคนขึ้นผู้โตเดียวบอกองสิบคนขึ้นขาเดียวบอกก็จังว่าคนหาลอยย่อขึ้นบ่ให้นกเอี้ยงกินบักโคให้กระจังว่าเจ้าผู้เซลเสียงสิแม่นบ่มีโตห้องแซวแซวของผู้โตเดียวเมื่อหมู่จังว่าอยู่น้อแม่นบ่ใดสิไปหาแน่นอนนั้นลั่นนาพนวลนางหน้าเสาบั้นเพิ่นสิมีแต่ผู้โกโก้ละอดสาวบั้นโตสิมีแต่ผู้ให้ให้สาวบั้นเพิ่นมีแต่ผู้โกโก้ละผู้สาวบั้นโตสิมีแต่ผู้ให้ให้นุ่งเสือลายเหม็นข้าวปั้นแห้งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือลายเหม็นข้าวปั้นแห้งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือลายเหม็นข้าว
1: ไม่อยากไหนสิลงจะเถื่อล่ะ
0: สัมพ่อว่าอยู่นี่ล่ะแค่เสียงก็หาหมองลงบ่ได้อยู่นี่อดเชิญพี่น้องมาหาหมองลงซอยในถืน
1: อันหยอนโอ้โอ้โอ้โอ้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์

0: 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695

0: และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณพิโชติค่ะบ้านเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอะไรอี
1: แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: บาทโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: บาทโตยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: บาทถามแม่เปียก่อนหน้า13ไร่นี่ตะกี้ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่บ่ใส่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามค่ะแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังสิบ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีทั่วไปโอ้ย
1: บ่ได้หลายตันแหงแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โหแสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ถามพี่แม่เปียก่อนไปรู้จักโซเล่พัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: พันวิทยุตัวค่ะ
0: พันวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเล่เนี่ยโคตรน่าก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าสั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าร่องเบิ่งกันหน้าว่าสั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีโซเล่พัดนี
1: ่
0: บ้านนี่ถามแม่เปียก่อนพ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมัน
0: งามมันเป็นยังไง
1: มันงามเลยค่ะได้ห่วงดีอยู่ดิ
0: มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: บ้านนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกระดินกระลมงามมีเด้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบ้านเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะกี้
1: ดินมันขีดทักแท้ขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบ้านมันกระลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอีเด้ค่ะบ้านนี้เพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะไล่4อุ้ม5อุ้มพุ่นแล้วบ้านนี
0: ้โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้ม2อ
1: ุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบ้านนี้ได้แนว4อุ้ม5อุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้แสดงว่าถือวงถือใหญ่น้องแม่เปียเนาะ
1: ถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถืออกถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจักหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดกับงามให้มาใส่ร่องเบิงนะคะเด้อ5นําพันสิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแพ่พันสิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขี้ซักแท้มันสักกี่สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขี้ซักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค่ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: โหมันงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเน
1: า
0: ะแม่น
1: ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงเขาบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับโซเลพัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับบาดนี้คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปลาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับจากเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบบาดนี่ให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเอาไว้กระสอบเดียวพอนะครับอีก2กระสอบที่หายไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาใส่แทนนะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้บาดนี่เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวเคมีเพียวๆนี่3กระสอบนี่ว้ายคันกระสอบละ1,000กว่าก็ตกเกือบ 4,000 พุ่นแล้วนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดนี่โซเลพัดนี่บ่ได้แพงนะครับนั่นละเลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนพอเอามาคุเล่คุเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบร่วมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้เฝ้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อไอแม่นี่พากันได้หลายกว่าเก่าเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่เบ้าเอกโซเล่แนะนํานี่เว้ยไห้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไร่ละเป็นตันยางพาราจังสิเว้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกนิ่วเพิ่นว่าน้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปก็บ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสําปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูง อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผลผลิตทางว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่เบาเอกโซเล่นำเสนอพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากพดหนีพดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร่
0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอาบังเด้อใส่บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อเ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกสุเลียคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเลียออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านนาบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบ่านี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจักปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุเรพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุเรแหละครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเลบอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ้ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: มันบ่อยพอซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อข้อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินที่พอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มล่ะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกนี่ดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะซั่นแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเคยเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นตะยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวของ
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาโดนครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อยิ่งสัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้ก็แต่แขนนี่แม่มาพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจเนาะอีพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ไงอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรวบโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนเฮาก็ดี
0: เอาใหญ่คว้านบ่ท่วมเสียว่าแน่นอนของเจ้าอีหลีครับยืนยันว่าสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควานกับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อสั่วเลยพัดของเอกสั่วเลยแน่นอนดีเยี่ยมก็ใจ
0: พ่อใหญ่ละค้อนสุดยอดเยี่ยมมาสั่นพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมของคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีครับ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอันจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้ง

ทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเรื่องงั้น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการเพาะปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ้ยนะครับดินล้วนซุ้ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชยางขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นยังไงบ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพลอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกพืชปีใดปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ๋ยดินล้วนซุ้ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชหยังก็งามนะครับปลูกเขาจังซี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงเด้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังได
1: ๋30ไร่ครับ30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพี่พ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต้นเขาว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันยังมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงพ
1: ่อดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ำไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุย
0: มัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามมีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ 6-700 โลน
1: ี่ 6-700 โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักพอดีฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอกว่าติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ
1: ่คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ่
1: ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ
1: ่อเขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อเฮ้ยมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัว
1: นี่กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใช่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: คุเล่คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถือองค์ถือใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองค์ติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติดช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ครับบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้ซุเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช่มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่หนึ่งตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท้
0: ของแน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาดนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นยังไงล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปะโทติหันว่าเด้บ่แพงอีพ่อไอแม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กกนะครับบาดนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ป๋าดอกเคมีนั่นน่ะนะครับสามารถนํามาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นํา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบไม้นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กกนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กกราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาจังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อไอแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อไอแม่นี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขาจังซี่แต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กก.ก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่บ่าวเอกโซเล่แนะนำนี่ว้ายไห่นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไล่แล้วเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกนิ่วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำคนมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปกับบ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสัมปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุ่นเพิ่นทางว่าได้เป้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่

0: ปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยฉุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นอย่างผ้าล่ามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย091-684-0475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข้านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: ครับช่วงย้ำๆถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาย้ำๆพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรร่องค่ะนันเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีหรอขึ้นได้เฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี้ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พกไร่ละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่แหละจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนยากที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ่
1: ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บัดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึกอกถึกใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็บวยมันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้อจ้ะมันสิขึ้นมาคือจังอันงามๆนุ่ยๆอดบ่ๆบ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวหล่อแม่น
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหล่อแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้ะแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ๋วถือวงถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลยพันจังซี่อยากให้แม่กิ๋วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิโซเลยพัดนี่พ่อแม่กิ๋วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ๋วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแตกกอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะมาแลกก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยให้พืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจอ้อมส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนท์

081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ม่ยพอเฝ้าเลยครับพอเฝ้าก็ได้2แต้มมีเลยได้ผมใส่แล้วไอ้2กาเนี่ย
1: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
2: มาเกิดก็ลบไปเค้าก็กาเนี่ย
0: ขอโทษขอโทษ
2: ผมไม่ได้ฝ่าเฟอนี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: ฝ่าแต่น้องยายนะกูอย่าพูดนะ
0: มันเดินก็บ่กี่ตังค์กลับไปบ้านทําให้น้ํา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตี

0: 2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าปุ้ยพ่อแนบไปทีเดียวพาเราเข้าตรอกซอกโคดเคี้ยวพอถึงทางเปลี่ยวเลยตกตุ๊บ

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออฟฟิศปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: 0698-736-2266 เปิดบริการทุกวัน 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซลาเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำ

0: ปั๊บหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงั้นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกเน้นกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยรวม
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเทิมก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมโซเล่พาราพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาราพรีเมียมของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง
9: ชาวสวนยางก้าวขานทำไรหน้ายางสวนยางของคนไทย
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาโตซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเลพาราพิเมียมครับโซเลพาราพิเมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังไดมันแตกต่างจากของที่อีพอยแม่เคยซื้อมาท่าจังไดโซเลพาราพิเมียมนี่ถ้าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกดอีพอยแม่หยอดน้ำกดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกดบ่เข้มข้นที่จริงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพอไปหยอดน้ำกดมือล้นมาแกะออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปลแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดสันตัวเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมโซเล่พาราพรีเมียมนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบ้านนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพื่อให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาราสวนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเปลือกเน่าหากเน่าอย่างสิว้ายโซเลพาราพรีเมียมซอยอีพอยแม่ใดนะครับเชื้อราอยู่ในสวนยางเฮาเห็นโซเลพาราพรีเมียมนี่ที่ว่ามันปอเพ็นพะย่านคักย่านแน่นะครับถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอยแม่เอ้ยหายเกลี้ยงปั๊บพุ่นเด้สำหรับเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวนะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไวนะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียม สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมี2ขนาดนะครับมี2ขนาดขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับหรือว่าสิเป็นขนาด1ลิตรนะครับ 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นนะครับมี2ขนาดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมโซเลพาราพรีเมียมเท่านั้นครับผม

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยูผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: จ้าแม่ซื้อพัชรินจ้ะซื้อเหรียญซื้อพัชจ้ะ
0: ครับผมอยู่บ้านใดอีแม
1: ่อยู่คำปาหลายจ้ะ
0: บ้านคำปาหลาย
1: จ้า
0: ตำบลยังครับ
1: ตำบลคำปาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
0: พัชริน
1: คำลือชัย
0: คำลือชัย
1: จ้ะ
0: ซื้อเหรียญซื้อคุณแม่พัชเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พัชก่อนเฮ็ดหยังจักปีแล้วอีแม
1: ่18ปีจ้ะ
0: ประมาณ18ปี
1: จ้ะ
0: บาดเฮ็ดจักไร
1: ซิบไรจ้ะ
0: เฮ็ดซิบไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: จ้า
0: พาดขึ้นแน่นอนแต่ถามก่อนอย่างซิบไรที่คุณแม่พาดเฮ็ดนี่เป็นยังไงเว้าถึงเรื่องผลผลิตให้ฟังกันนะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นยังไงเนี่ยผลผลิตเป็นยังไง
1: ได้อยู่จ้ากับบ่ถ้าช่วงหน้าแล้งมันบ่ค่อยมีน้ํายาง
0: โอ้ก็ได้อยู่แต่ว่าคันช่วงหน้าแล้งก็บ่ค่อยได้น้ํายางปานใด
1: จ้า
0: ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับอากาศเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้าม
0: าถามคุณแม่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตมันไหลกับปิดกับปล่อยไหลบ่เต็มที่เคยหาน้ำยาเล่งนายางน้ำยาท่านายางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะ
0: เคยอยู่
1: จ้ะ
0: ไปซื้อมาแต่ใส่ละบา
1: ทตามร้านค้าที่เพิ่นขายอัน
0: เลยโอ้ตามร้านค้าตามท้องตลาดที่เพิ่นขายทั่วไปไผว่ายังดีเขาน้ำเขาสินที
1: จ้ะลองเบิดน่ะนะ
0: ลองมาเบิด
1: บาท300มันก
0: ็โอ้ขวดละ300ก็ใส่มาเบิด
1: จ้ะแบบเป็นเจลน่ะก็เคยใส
0: ่แบบเป็นเกลก็เคยใส่
1: จ้ะ
0: ถามคุณแม่พัดก่อนใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็ไหลดีอยู่บัดมื้ออยู่แต่ว่ามันมีน้ําใสๆออกมานํา
0: โอ้มันไหลดีอยู่
1: จ้ะช่วงใสแต่ช่วงบ่ใสบัดนี้หลังจาก2 3มื้อไปมันก็อยากค่อยๆไปหน้าก็อยากตายอยากแห้งจังซี
0: ่โอ้หน้าก็ใสไปเรื่อยหน้าก็อยากตายอยากแห้ง
1: จ้ะ
0: เปลือกแข็งบ่คุณแม่
1: แข็งจ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีน้ําเลี้ยงน้ําใสๆไหลปนออกมานํากับน้ํายาง
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นเป็นจังได๋คุณแม่ย่ําข้นใส่น้ําปวด
1: บ่แข็งจักเทื่อแล้ว
0: บ่แข็งจักเทื่อ
1: เป็นยางบวมนะจ้ะ
0: โอ้เป็นยางบวม
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นนี่เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือข้นนมนี่บ
1: ่จ้ะ
0: โอ้แต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม่ในช่วงนั้นเพราะว่าบ่มีตัวเลือก
1: มันบ่หลายอันได้น้ํายางบ่หลายนะ
0: โอ้อยากได้น้ํายางหลายก็เลยยังใส่อยู่อดซาว
1: แม่นจ้ะ
0: คันบ่ใส่ก็สิบ่ได้เงิน
1: แม่น
0: อยากได้เงินหน่อยกว่าเขา
1: แม่นอันพอใส่นะ
0: มันพอใส่ก็เลยอยากได้น้ํายางหลาย
1: ๆลูกก็เรียนตอน
0: โอ้ถึงลูกก็เรียนก็เลยอยากได้น้ํายางหลายอยากได้เงินหลายขึ้นก็เลยหาตัวซอยมาซอย
1: ค่ะ
0: มาถามคุณแม่พัดคนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: นี่บริษัทเพิ่นมาแนะนําให้ขายให
0: ้โอ้บริษัทเพิ่นออกมาพื้นที่เพิ่นเลยแนะนําให้ใส
1: ่
0: เพิ่นเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่ที่แรก
1: ก็อยากลองทดลองเคยลองมาหลายอ่ะนะ
0: โอ้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วลองอีกจักกี่ห้อก็นะ
1: ราคาก็เคยใส่อยู่น
0: ะโอ้ราคามันซ้ําๆกันอยู่ครับที่เคยใส่มามาถามคุณแม่พัดก่อนพวกคุณแม่ซื้อมาแล้วเอามาทาต้นยางเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยู่สวนยางเฮา
1: ก็มีอยู่จ้ะ
0: มันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่บัด
1: นี้เปลือกมันก็นิ่มน้ํายางมันก็มีแต่น้ํายางมันบ่มีน้ําเลี้ยงออกมานะ
0: โอ้เปลือกก็นิ่ม
1: จ้ะ
0: น้ํายางมีแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่มีผลออกมา
1: จ้ะ
0: ได้น้ํายางหลายกว่าเก่าบ่อีแม
1: ่เพิ่มหลายอยู่จ้ะ
0: แต่กี่10ไร่เฮานี่ได้เท่าไหร่เอาเต็มที่
1: ถ้า6เมตรประมาณ150โล
0: 6เมตรประมาณ150โล160โลนี่เนาะ
1: บัดนี้บัด3เมตร
0: 3เมตรเท่าไหร่บ
1: าด250
0: จาก6เมตร150
1: จ้า
0: หวานมากี่3เมตรได้เท่าไหร่ก็200กว่า
1: 250
0: ห้วยคันกี่6เมตรสิบ่ได้500บัดนี
1: ้บ่มันก็มันเต็ม
0: มันเต็มก่อน
1: มันเต็มแล้วก็เก็บขายโลนะ
0: โอ้พอมันเต็มได้เก็บขาย
1: จ้า
0: แต่กี่คัน6เมตรจังเต็มก็ได้150
1: บ่เต็มบางเทื่อก็บ่เต็มดอก
0: บางเทื่อก็บ่เต็มปานใด
1: เก็บพอมันแห้งงั้นแข็งไงนะ
0: โอ้พอมันแห้งมันแข็งก็ต้องเก็บไปขาย
1: จ
0: ้
1: า
0: ก็ได้ประมาณ150 160
1: แม่นสูงสุด
0: ประมาณ5-6 เมตรเน
1: า
0: ะ
1: แต่ส่วนหน้าแรงนั่นนี่นะ
0: ในหน้าแรงตอนหน้าที่เขาคุยกันอยู่นี่เขาเอิ้นหน้ายังทั้งวันครับปลาไหล
1: หน
0: ้
1: าแรง
0: หน้าแรง
1: ช่วงนี้แหละ
0: เคยได้หลายจังสิบ่ครูปี
1: บ่
0: เขาเอิ้นว่าขีดผ้าแรงบาดนี้อันนี้จักเมตรนี
1: ่3จ้ะ
0: 3เมตรแต่กี่คันซ้ำนี่จักเมตร
1: 6พุ่นแหละ
0: 6พุ่นแหละบาดนี้อยากให้คุณแม่พัดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่บอกความประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญเว้าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังจักหน่อยคุณแม่เชิญครับ
1: จ้าก็ว่าคักอยู่ได้จ้ะลองใส่เบิ่งค่ะ
0: ครับ
1: ของยี่ห้อนี่นั่น
0: ครับ
1: ลองมาลองเบิ่งนั่นแหละ
0: ครับคุณแม่ใส่แล้วถือโค้งถือใจน้องแม่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่ครับสิใส่ไปเรื่อย
1: ๆช่วงแรงส่วนยังนี่นะ
0: ช่วงแรง
1: ส่วนบ่ค่อยมีน้ํายางเนาะ
0: ช่วงน้ํายางบ่ค่อยไหลก็สิใส่ไปเรื่อยๆอยู
1: ่จ้า
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัดนะครับบ้านคำปลาหลายก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านคำปลายจ้ะตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ชื่อว่าคุณแม่
1: พัชรินจ้ะคำลือไส้จ้ะ
0: นี่คือเสียงจากว่าคุณแม่พัชรินคำลือชัยนะครับหรือว่าคุณแม่พัดอยู่บ้านคำปลายตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่พัดพาไปสำเนียนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากยุติทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับอย่าลืมครับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นํายางหลายๆเปอร์เซ็นต์นํายางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็พากันคิดเคยกรีดเขียด8เมตรเต็มกระโปร8 9เมตรเต็มกระโปรก็พากันอยากกรีด2 3เมตรให้มันได้เต็มกระโปรซะเด้เอากรีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4เมตรเถาะในความคิดนั่นนะก็เลยพากันหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเหล่งพอท่าลงไปแล้วว้ายน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแหละอีพ่อไอ้แม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายกรีดแต่ละเทื่อนี่โอ้ไหลรัวไหลรวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันหั่นบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบัดนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบ้านนี่โอ้ยแต่ว่าเสียจังได้ละบ้านนี่หนี้สินก็มาหลายแถวบ้านนี่คันได้ผลผลิตหน่อยๆผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือเจ้าของคิดบ่คือเจ้าของต้องการข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้ส่วนตัวพากันคิดปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยรสแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อยแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วๆแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะในอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าข่อยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นหั่นเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเลพาราพรีเมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางก็สิบ่ส้มหน้ายางก็สิบ่ตาย1บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงได้บาดราคาก็ถึกครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจแห้งโอ้ยแม่นความเจ้าเว้าอีหลีแม่นความเจ้าวายอีหลีเป็นคือจังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนเว้าให้ฟังอีหลีเบาเอกโซเล่ยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

嘞怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเรศคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งตำบลย่อนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อว่าดารุณีน้ำแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่58หมู่9
0: ครับ
1: บ้านดอนดูตำบลย่ออำเภอคำเกินแก้วจังหวัดยะโสธร
0: ครับผมซื้อคุณแม่ดารุณีเนาะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนครับ
1: แม่ใจค่ะ
0: คุณแม่ใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ดารุณีซื้อหลีดารุณีน้ำสกุล
1: น้ำแก้วค่ะ
0: น้ำแก้วเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอิ้นบ้านดอนดูแม่นบ่
1: ค่ะเป็นดอนดูค่ะ
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจังไรแม
1: ่25ไร่ค่ะ
0: ฟาดเกือบ 2,000 ต้น25ไร่เป็นจังไดแม่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันดีบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะ
0: แรกๆแม่นบ่แม
1: ่ค่ะก็ดีก็ได้ดีอยู
0: ่ครับเพราะว่ากินมาเรื่อยๆมันเป็นยังไง
1: กินมาเรื่อยๆก็ว่ามันดีอยู่นี่แล้วเฮ็ดสวนยาง
0: ครับ
1: ว่ามันดีกว่าแนวอื่นอยู
0: ่ว่ามันดีกว่าแนวอื่น
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงแม่กีดยางนี่น้ํายางมันไหลดีบ่แรก
1: ๆก็ไหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบ้านนี่โดนไปโดนมามันก็บ่ค่อยจะออกเนาะ
0: หือแรกๆนี่ยางหนุ่มยางสาวอยู่กินมันก็ไหลดีอยู่
1: ค่ะบ้านโดนมามันก็มันก
0: ็เริ่มไหลกระพริบกระพอย
1: แม่นต้นออกต้นบ่ออกเนาะ
0: ต้นออกต้นบ่ออก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ใจนี่ได้ไปหาน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ไปหาอยู่ท้องตลาดอยู
0: ่โหเขาตามท้องตลาดทั่วไป
1: เออเขาว่าจังได๋ก็เอามาลองกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก
0: ็มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ํามันนี่หลายเนาะน้ํามันออกหลายน่ะแม
0: ่โหน้ําเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: เออยางมากรีดนี่แข็ง
0: หัวสั้นทีเที่ยคือมันใส่หมอแบดอยู่หมอแบดสั้นกึกๆคุณแม่นบ่
1: แม่น
0: ฟันนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ให้ผลผลิตเพิ่ม
1: ก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: คุณฟังวิทยุ
0: บ
1: ่ฟังกับบ่แม่นสิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ล่ะเป็นกรีดยาง
0: ฟังอยู่ให้พากันกรีดเออฟังฟังแรกๆนี่เสื่อบ่แม
1: ่แต่อย่าเสื่ออยู่อันเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะเออขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมึงจะขวดพากันเว้ากันเนาะกับเพื่อน
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าตะดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมึงคือส่ง
1: สีของอาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่ทันว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่ยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โอ
1: ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพาราใส่กับยางก่อน
1: โทรหานั่นล่ะต้องจําเบอร์โทรไว
0: ้จําเบอร์โทร
1: จดเอาโทรศัพท์2ตัว
0: จดจากมือจดเบอร์โทร
1: ก็จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะบ่เก่าค่ะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่แปลกหูแปลกตา
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะเอามาทาแล้วน้ํายางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ําเลี้ยงน้ํายางอ่ะนะค่ะ
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ํายางนี่ไหล
1: มีแต่น้ํายางออกมาเลย
0: น้ํายางขาวนวลจัง
1: ซี่แม่ค่ะขาวนวลจังซี่ล่ะแม่นั่นจังซี่ล่ะค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ําเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่บ่มีเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ํายาง
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกนิ่มๆเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นเห็นบ่แม
1: ่กีดเข้าไปนี่นิ่มมื้อเฮาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจบ
1: ่โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ําโซเลเด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเลพารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอา
0: ไป
1: อย่างนั้นเพิ่นเออพ
0: ่อว่ายังสิใส่ต่อบ่คุณแม่
1: สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เฮาบักตายปลากันไปข้างนึงบ่เนาะ
1: แม่นสิใส่ประจําเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นมันว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจคักแล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม
1: ่
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเล่พาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเล่เด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่ก็ดักว่ามันหนักหลายเติบละไปตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่
1: 2เฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลัง
1: ได้เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแล้ว
0: แสดงว่าผลผลิตนําเรื่องของน้ํายางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่ม
1: ขึ้นได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เฮาได้หลายกว่าเก่า
1: ได้เงินหลายกว่าเก่าค
0: ่
1: ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแก่นี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มัน
1: สิอันมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่าแม่นขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: จุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คนโดน
1: บ
0: ่แม
1: ่บ่บ่บ่โดนข้าวเดียวย้อนกลับลงไปนี
0: ่คนจุงเลี้ยง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยยังว่า
0: ครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับคุณแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบคมในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดจังได้กับบสดุดมีดนะครับและที่สำคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดำค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดำของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สำหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุภูสุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่ใจฝากไว้สมีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แหกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสียละ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่การทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดี

0: าราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินงัด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: แล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
4: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดหมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
4: กรีดย่ำใดนำยางกับ

0: ออกกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้ม

0: คนก็ตายไปแล้วบางคนก็จะเป็นยังได้เขาจะว่าก็ได้ตรวจสอบไม่เบิด
1: ว่าแม่สิได้ว่านอก
0: ค่ะคันเฮาเคยจนอยู่กับจนคือเก่าหั่นล่ะ
1: เนาะ
0: มันก็สิได้คันจนแล้วว่าไปยืนยันตัวตนนี่ว่ายืนยันตัวตนนี่ตัวตนเบิดมันก็สิเศร้าจนแต่ละแล้วมองยืนยันเขาสิบอกเราเขาสิบอกเราแค่ก็อันพัฒนาสังคมทั้งอบต.ก็จะบอกว่าเออไปยืนยันยันดีบ่ดี

0: เป๋าตังค์ขึ้นมาหลวดยิ้มใส่หลวดตอดเงาเงื้อเว้ยหนาเว้ยหลังได้ยินตัว
1: ได้นำกระเจ้าอีกคนเนาะบ้านกระเจ้าให้เช็ด
0: โอ้ยธนาคารอยู่หันกระยางไปเนี่ยฝัดไปหลดเนี่ยฮึๆทกศน่ะเขาก็ไปหลายๆก็คือจึงสิเอาบุญเนี่ยแต่เบื้องโลด
1: แอนอยู่อ
0: ือ
1: คร
0: ับ
1: อยู่ใกล้ๆแห่งอันนั้น
0: เอาสบู่ไปว่างขายสบู่เด้อสบู่เอาบุญเด้อสบู่เอาบุญทกศว่าซั่นขายลูกไปเปียง
1: เอ้ยแอนว่าบ่ขายอยากให้มีขายสิ
0: แกบ่อยากแกบ่อยากให้ผู้อื่นเขาใส่น้ำเนี้ยผู้บ่เคยหูจักนะก็จะเปิดใจนี่
1: เ
0: ข
1: าจะว่าสื่อพุทธก่อนเลยวันน่ะเขาจะสื่อพุทธสามก่อน
0: อืม
1: ดีก่อนหาก่อนหูก่อนเขาจะว่าเอาพุทธก่อนทุกก่อนว่าหาก่อนหูก่อนสามก่อนอย่างต่ำเมื่อนี้เขาจะมาเอาสามดีก่อน
0: เออสามก่อนเออมือหนีก็มา
1: เอาเขานั่นนะเบิดมือนี่ละนุ่มเขา
0: เอาเมื่อแล้วเมื่อได้ก็ทูไปเมื่อเปิดไว้บรรดาแสดงว่ามีคนซื้อหลายพี่น้องทั้งบ้านดันใจมืออื่นมือฮือมีคือเขียงวินไปวนๆจะตกใจเด้อพี่น้องทั้งบ้านดันใจโรงเรียนดันใจ
1: บ่โอ้อันวันที่นี่สิมา
0: แม่น
1: เอาลูกชายแม่ก็สิมาดิจะกลับมามามืออื่นบ
0: ่นี่ยังก็
1: ลูกชายแม่ก็มาน้ำเพิ่นน่ะ
0: กสิมาทัวไปเบิดน่ะแถวกาฬสินธุ์น่ะเตรียมตัวโลดก็ได้บรรลุเป็นตำรวจทหาร
1: แม่นลูกชายแม่อยู่น้ำเกิน
0: ลอยเอ็ดกับมาลอยเอ็ดกับไปบางส่วนบ่ไปเบิด
1: ก็กสิมาน้ำเกินกันมาก
0: าฬสินธุ์นี่เต็มที่เลยไปเลยเต็มเลยกาฬสินธุ์น้ำถนนทนทางอำนวยความสะดวกจราจรสั่งเหยียบหน้าพญาเหยียบเมี่ยงไปเบิ่งเอาเพิ่นก็สิมีเครื่องบินพวกนึงมาลงสำรวจที่แถววัดโรงเรียนบ้านไต่นั่นล่ะ
1: แม่สิโทรหาลูกชายอยู่กันมาก
0: เอ๊นั่นล่ะได้ยินเสียงเครื่องบินก็ต้องตกใจทุบๆตับๆแม่นๆแล้วเพิ่นมาแล้วล่ะบ๊ายบายวันที่16วันเสาร์เอานี่พะโคกินหยังแล้วมื้อนี้ห
1: ือโอ้ชอดกินหยังกินถั่วคือจังหวังสิล่ะ
0: มันกินหลายอย่างเด้สิพยากรให้อ่านให้ฟังเด้อนุ่งผ้านุ่งผ้าสิ้นผ้าคืบก็หลายคืบอยู่ดิน้ำสิหน่อยได้คันหลายคืบมันเนาะเกินเว้าหยังกับฟังเด้อจ้ะอ๋อนะครับถ้ามันพิษหยังมากหรือ 2,000 ปีก็ได้เพิ่นเว้าหยังก็ยังฟังก็ฟังอยู่อาจารย์บอกให้ฟังดอกว่าพระโคกินอย่างฝนหน้าน้ำฝนป่าหน้าน้ำเป็นในปีนี้เนาะ
1: กินมากินถั่วกับเตียง
0: กินถั่วกินงาได้ไหมที่กินได้แต่เนี่ย
1: เอาตั้มนี่ละมือร้องเพลงให้ฟังได้เด้อ
0: เพลงอีหยังหั่นน่ะ
1: เพลงอ้องใส่หมอนึงพระเจ้าขอน้ำแม่เนี่ยละวัดจำปา
0: ครับเป็นใส่หมอน
1: ึงไปเบิดบ้านเด้อขนาดเด้อ
0: ครับครับครับ
1: หน่อยน้ำแ
0: ม่อือ
1: ฮึอันจันหวานน้ำแม่แม่เตียงน้ำแม่เรือแม่สองพันปีน้ำแม่
0: แกรบยุย
1: แม่หน่อยแม่จันน้ำแม่เรือสาวกระสินน้ำแม่
0: แกรบ
1: ทำร้านบันมังอีโร่น้ำแม่เรือแอมมาม่าแม่ปีช่องน้ำแม่แม่เสือไร่น้ำแม่เรือซาเรือตั้งเหตุดอกใหม่เขาหน่ะนั่งฟังอยู่ดอกเมื่อนี
0: ้เอานั่งฟังจะหลับสุบข้าวหน่อใหม่เด้
1: เอาซะอย่างนอนเดี๋ยวว่ามันคืออย่างนอนสัต
0: ว์อย่างนอนได้อันเฮ็ดดอกไม้ไปซื้อรับคนละไล่ได้ดันหัวสูบอยู่กองดอกไม้ได้จักหน่อยนี่นอนจักนอน
1: มันมาตะเงียนโอ้ม่วงเนี่ยโอ้มื้อตาสิบ่กินนอนจัก
0: นอนโลดนอนแล้วจังบ่ว่าเฮ็ดตะดึกๆ
1: จ้าจ้าเอาซะนี่ล่ะค่ะ
0: ครับครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่เสริมทั้งบ้านขามเปียนะครับมื้อนี้ก็มีการแหกหน้าขวัญเนาะในคำกระจัดขึ้นเจ้าเก่าสิไปประมาณเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6นี่ล่ะมือก็บ่ใครตรงกันดอกพี่น้องเนาะนะครับจัดขึ้นอยู่ที่มณฑลพิธีสนามหลวงนะครับผลการเสียงท่ายมื้อปีนี้ก็พระโคพระโคพ่อพระโคเพียง2ตัวนี่ล่ะก็กิน2ตัวนี่ซอยกันกินมีกินทั่วกินน้ำกินหญ้ากินข้าว

ทั่วเอ้ยกินทั่วกินน้ำกินหยาดกินเหล้าเด้อนะครับอันกินเหล้านี่คนกินแหละก็ไปดีเด้ก็กินแหละก็สิไม่ใช่สิไปหันไปนี่ง่วงกินคือกันการสัญจรไปมากจะสะดวกเพราะว่ากินเหล้านะครับแล้วก็การค้าขายง่ายมือจากต่างประเทศก็สิดีนะครับพืชพันธุ์ธัญอาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีเพราะว่ากินทั่วกินน้ำกินหยาเนาะนะครับเสียงไทยประเภทน้ำบัดนี้เพื่อนน้ำนี่พญาแหกนักควรต้องยิบผ่านุงผ่าเพิ่นสินุงเนี่ยนะครับคันบอกว่าคำมันหลายคืบนี่น้ำมันก็สิหน่อยคำมันหน่อยคืบนี่คำว่าหน่อยคืบมันจึงว่านุงจะแอวไปลงไปนี่เริ่มนับไปจะแอวนี่เอาลองคืบเบิ่งพี่น้องคันหนึ่งคืบนี่มันก็สิวางอยู่ตกในหน้าขาสองคืบวางเข่าเนาะนะครับสามคืบมันก็สิวางบีแข้งนี่ล่ะสี่ห้าหกก็สิลงไปคนเราตุ่มมองเพราะฉะนั้นคันปีนี้นี่เพิ่นสวยเพิ่นเสียงท้ายได้หกคืบผ่านุงเพิ่นน่ะหกคืบหกคืบนี่ก็หมายถึงว่าเขาคืบจากเอวลงไปหกคืบแม้กระสิตกอยู่เลยตุ่มมองเลยบีแข็งไปนิดหนึ่งสั้นแสดงว่าน้ำปีนี้หน่อยนะครับพอโคบมันก็เลยใส่ผ่านุงนี่พื้นใหญ่พื้นยาวปีนี้น้ำหน่อยพอว่านะครับคันว่าสามคืบเลยโอ้ยแสดงว่าคันผ่านุงสามคืบเนี่ยเตรียมตัวรถเพิ่นสินุงซ้ำมาล่ำซิ่งนุ่นมีแล้วก็สามคืบเนาะอันนี้หกคืบก็สิลามนุ่งผ่าคือผ่าสลงลามนี่ดอกไปอันเคลื่อนอย่างไรไปแหกหน้าขวนเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้น้ำสิหน่อยเด้อหน้าลุมนี่จะได้ผลดีส่วนหน้าโน้นหน้าโคกหน้าเราก็สิบ่ได้ผลดีปานใดน้ำก็สิหน่อยนั่นกับแต่นี่ก็เป็นแค่เพียงคำทำนายซื่อนะครับอ้าวนะครับก็บอกพี่รองไว้นะครับบึงนะครับปีนี้ก็สิบ่มีน้ำท่วมยังแต่ว่ามันก็สิน้ำหน่อยพวกใดเคยอยู่แรงน้ำมั้งสิก็สินั่นคือกันเด้อคือเคยอยู่แรงน้ำนี่น้ำมันก็สิหลายนั่นแหละคำว่าน้ำหน่อยในที่นี้นี่ก็หมายถึงหน้าโคกหน้าอย่างน้ำมันหน่อยแต่ขนาดลุมเนี่ยน้ำมันก็หลายอยู่แล้วล่ะพี่น้องมันเคยหลายมันก็หลายอยู่แล้วล่ะนะครับแต่มันก็บ่ถือว่าสิท่วมอีหยังมากมายว่าซั่นเนาะนะครับเอาฟังกันเดี๋ยวฟังเพลงก่อนกันแล้วกันเนาะพี่น้องนะมาซ่ามื้อนี้ก็ฟังเพลงกันหลายๆกันแล้วกันเนาะ

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกบ่สิพอเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่หาย500บ่ต้องทน
0: เนี่ยคือให้หลายแท้ซะนะ
1: โอ้ยตะบักหลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปต่อยเที่ยวให้สนุกนะลูก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสี

0: ต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ไอโซกไทยมันไทยมังคุชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการ

0: การโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจ

0: อำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

เมื่อหลายเดือนก่อนมีโยมผู้หนึ่งอายุ70กว่านะเรียกว่าค่อนไปทาง80แล้วนะมาหาตมาโยมนี่นั่งรถเข็นมานะเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดโดยเพราะเวลาเครียดมือก็สั่นขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วสีหน้าก็หม่นหมองเธอก็เล่านะถึงชีวิตของตัวเองและความเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนหนึ่งเธอก็ตัดพ้อขึ้นมาว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือป่วยเป็นพาร์กินสันซึ่งเป็นมาแล้ว5ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ทั้งที่มีเงินทองเยอะและที่จริงเนี่ยครอบครัวก็เรียกว่าสบายกันทั้งนั้นสามีก็ยังอยู่ลูกทั้ง5คนก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอก็2คนเป็นนายกเทศมนตรีเป็นพ่อค้านะก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกับทุกคนแต่เธอก็ยังมีความทุกข์นะก็ตัดพ้อเนี่ยว่าฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็บอกว่าโยมทำผิดแต่ผิดที่ว่านี่ไม่ได้เป็นการทำผิดในชาติที่แล้วอย่างที่โยมอาจจะเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตัวเองเป็นโรคนะหรือประสบเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าทำอะไรไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วนะโยมผู้นี้คงจะเข้าใจแบบเนี้ยนะฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาบอกว่าทำผิดแน่แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเลยนะโยมทำผิดก็เพราะว่าโยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายนะร่างกายเนี่ยมันเคยส่งเสียงเคยเตือนโยมว่าไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนหน่อยพักผ่อนได้แล้วโยมก็ไม่ฟังนะโยมก็ยังไม่ยอมพักนะหลับนอนก็ไม่ค่อยสนใจเอาแต่ทำงานทั้งที่มีกินมีใช้เหลือเฟือนะธุรกิจก็เจริญนะร่างกายมันเตือนมาหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เตือนในลักษณะความเหนื่อยความเพลียบางครั้งก็เตือนหนักเช่นเจ็บป่วยนะอาจจะแต่จะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะสองสามวันก็หายร่างกายมันเตือนว่าพักได้แล้วแต่โยมไม่ฟังนะสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันก็เลยนะทรุดหนักเป็นพาร์กินสันก่อนที่เป็นพาร์กินสันนี่นะมันมี

อันนี้ผิดข้อที่สองคือไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายเนี่ยนะเมื่อมันเริ่มแก่ตัวแก่ตัวนะมันก็เริ่มมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วถึงเวลาก็ป่วยหนักมันเป็นธรรมดานะของสังขารแต่เป็นเพราะโยมเนี่ยนะไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้นะว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยมันเป็นการวางใจผิดสวนทางกับความเป็นจริงมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นพอมันป่วยขึ้นมาก็เลยทุกข์ใจนะเนี่ยผิดข้อที่สองนะผิดอย่างแรกก็คือไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะยังทำงานหาเงินอยู่นั่นแหละและผิดประการที่สองคือไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะพอมันแปรปรวนเข้าก็เลยทุกข์ใจอาตมาเนี่ยฟังซุ้มเสียงเนี่ยนะโยมคนนี้แกรู้สึกตัวเองเคราะห์ร้ายไม่มีโชคถึงตัดเพาะถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยบอกโยมว่าจริงๆโยมเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีหลายอย่างสามีก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกทั้งห้าก็ยังมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่สำเร็จในการงานก็ชีวิตก็ยังสำเร็จครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขนะเหลนหลานเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะโยมมีกินมีใช้โยมยังมีตามองเห็นนะหูก็ยังได้ยินที่เคยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนก็เคยไปมาแล้วนะกินอิ่มนอนอุ่นนะเรียกว่าถ้า10อย่างเนี่ยนะโยมก็โชคดีไปแล้ว9อย่างเสียอย่างเดียวคือป่วยนะเป็นพาร์กินสันถ้าสอบนะก็เรียกว่าได้ 90%ถามโยมนะว่าเวลาสอบเนี่ยนะเคยได้ 90% ไหมคนเราเนี่ยเวลาสอบเนี่ยถ้าได้ 70-80% ก็เก่งแล้วนะถ้าได้ 90% ก็ถือว่ายอดแต่โยมเนี่ยนะชีวิตของโยมเนี่ยถ้าเรียกถ้ารวมเปรียบเหมือนการสอบนะก็สอบได้ 90% คือว่ามีของดีหรือโชคดีต้อง9อย่างนะเสียอย่างเดียวคือเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วโยมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายอย่างนี้เลยนะมองแบบนี้ซะบ้างนะเธอก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นนะเพราะไม่เคยคิดเลยเห็นแต่ความเจ็บป่วยนะรับรู้แต่ความไม่สุขสบายเช่นพูดไม่ถนัดนะมือสั่นเดินไม่ได้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นพอพูดอย่างนี้เข้านะโยมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นฟังรู้เรื่องมากขึ้นแสดงว่าจิตใจเริ่มผ่อนคลายอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะหลายคนก็จะคิดเหมือนกับโยมคนนี้แหละฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยนะก็เป็นสัญญาณเตือนอีกระลอกหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เตือนให้เราวางใจให้ถูกต้องด้วย

คนเราเนี่ยนะถ้าว่ามองไม่เป็นนะมันเห็นแต่ทุกข์นะถ้าวางใจผิดนะชีวิตก็ลำบากแต่เรามองให้กว้างเถอะนะชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมองให้เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงสองคนพี่น้องเป็นโรคทารซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นอย่างแรงทารซีเมียเป็นโรคเลือดมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นแต่พ่อและแม่เป็นพาหะของทารซีเมียหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้ลูกก็เป็นเต็มที่เลยเป็นอย่างแรงหมอบอกว่าหมอบอกเธอตอนเล็กๆว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แต่ว่าเธอก็อยู่ได้จนกระทั่ง30กว่านะร่างกายเธอเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยแคร็กแกรนตาโปนนะกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยถ้าไม่แขนหักก็ขาหักทั้งสองคนใส่เฝือกกันมาคนละเกือบ20ครั้งแล้วแต่เป็นคนที่มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับวิทยุคลื่นความสุขสมัยที่สถานีวิทยุยังไม่เป็นธุรกิจการค้าเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรในเมื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ในร่างกายก็แค่แกนเจ็บป่วยต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์มีคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ยพูดไว้บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตามองเห็นนะยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูได้ยินเสียงเพลงนะกินอะไรก็ยังอร่อยร่างกายก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะเธอเป็นคนมองบวกสองคนเนี่ยมองบวกเลือดไม่ดีเป็นทารซีเมียแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจมาสนใจสิ่งที่มันยังดีอยู่นะแล้วสิ่งที่มียังดีอยู่เนี่ยก็เยอะสมมติว่าร่างกายเรามีอวัยวะอยู่ที่สำคัญสำคัญนี้ร้อยอย่างเธอก็มีอวัยวะที่ดีเนี่ยอาจจะ95อย่างนะไอ้ที่ไม่ดีก็แค่5อย่างหรือ5%คนที่มองไม่เป็นเนี่ยก็จะเห็นแต่ไอ้5อย่างที่ไม่ดีที่ป่วยแต่คนที่มองเป็นก็จะเห็นไอ้95อย่างที่ยังดีอยู่นะถ้ามองแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะแม้ร่างกายมีทุกข์นะพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเรียกว่ามีปัญญาแม้ประสบนะความเจ็บป่วยอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะหาสุขพบเพราะรู้จักมองบวกคนเราเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้แม้จะมีเงินแม้จะมีอำนาจแม้จะมีความรู้แต่ว่าสิ่งไม่ดีเหตุร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นเจ็บป่วย
งานล้มเหลวถูกนินทาต่อว่าด่าทอนะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกหนีเรื่องแบบนี้พ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกที่สุดคือทำใจนะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความเจ็บป่วยทำอย่างไรมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเมื่อเสียทรัพย์ก็อย่าให้มันเสียอย่างอื่นตามมาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะปล่อยให้เสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียงานต่อมาก็เสียสมรรถภาพคือพอหงุดหงิดนะกัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดีใครมาพูดผิดหูแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแม้จะเป็นลูกแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ด่ากลับไปเสียเพื่อนเสียสัมพันธภาพนะคนเราเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองนะอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจกัดกลุ่มวิตกกังวลนะเมื่อเสียของก็อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจเสียงานเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไม่มีใครที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้นะเว้นเสร็จแต่ว่าเราวางใจผิดหรือพูดให้มันง่ายกว่านั้นคือเว้นเสียแต่ว่าเราทำตัวเองคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเราแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คือตัวเรานะหรือเพราะใจที่วางไว้ผิดนะอย่างเช่นโยมคนที่ว่าเนี่ยนะป่วยกายนะแต่พอวางใจผิดนะมันป่วยใจนะวางใจผิดตั้งแต่มองเห็นแต่ความเจ็บป่วยไม่มองเห็นว่าตัวเองโชคดียังไงบ้างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้คือมองแต่ลบแล้วก็วางใจผิดประการที่สองซึ่งลึกกว่านั้นคือไปยึดติดกับร่างกายนี้ไปคาดหวังว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขนะสำคัญมากนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากการวางใจผิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความโกรธความเกลียดบ่นวอยวายตีโพยตีพายเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะมีพระทิเบตที่ว่าเป็นลินโปเชอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นไม่พอนะทรมานด้วยนะเราคงทราบนะว่าเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยหรือ60ปีเนี่ยนะกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปยึดครองทิเบตแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้ทิเบตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะ
แต่ว่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีภิกษุณีจำนวนมากไม่ยอมผู้ที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกุมคุมขังและทรมานท่านกุนเดนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระผู้ใหญ่ที่ถูกทรมานถึง20ปีนะต่อมาท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านก็เลยลี้ภัยไปอยู่ธรรมศาลาประเทศอินเดียธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นที่พำนักของท่านไทไรลามะท่านไทไรลามะนี่รู้จักกับท่านกุนเดนดีเพราะเป็นอาจารย์ของท่านท่านกุนเดนนั้นเป็นอาจารย์ไทไรลามะท่านไทไรลามะก็เลยไปคารวะไปเยี่ยมสนทนากันก็มีตอนนึงไทไรลามะก็ถามว่าช่วงที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวถูกทรมานท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่นะท่านก็อาจจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายซึ่งเป็นการผิดศีลท่านยอมถูกทำร้ายดีกว่าที่จะผิดศีลเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเพราะว่าเมื่อเราผิดศีลทำชั่วเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ตามมามันเป็นบาปนะถ้าไม่อยากทำบาปจะถูกทำร้ายยังไงก็ขอไม่ทำบาปแต่ธรรมะคิดว่าข้อที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุผลสำคัญก็คือท่านตระหนักว่าทหารจีนเนี่ยทำร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดความทุกข์ที่ใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่อยากจะให้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านก็เลยกลัวว่าจะโกรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านตราบใดที่ท่านยังไม่มีความโกรธความเกลียดเนี่ยทหารจีนก็ได้แต่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายของท่านแต่ท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่นะจิตใจท่านก็ถูกทำร้ายเกิดความทุกข์ใจในเนี่ยก็ถูกทำร้ายกายแล้วนะก็รักษาใจอย่าให้มันถูกทำร้ายและตัวที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลแต่มันเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกลบตีโพยตีพายยอมรับไม่ได้จิตผักใสพวกนี้ต่างหากที่มันทำร้ายจิตใจเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดของเขาไม่ใช่การกระทำของเขาแล้วในเวลาบอกว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยนะป่วยกายเพราะเชื้อโรคเพราะมะเร็งเพราะไขมันอุดตันนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เพราะวางใจผิดนะพูดอย่างอีกอย่างนึงคือไม่มีสติหลงตัวลืมตนปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันครองใจมันบีบคั้นจิตใจบางทีมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายอย่างเช่นเวลาเราเจอรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะไม่เพียงแต่เสียเวลานะ
แต่ก็ปล่อยใจให้เสียอารมณ์หรือเสียสติด้วยจริงๆรถติดเนี่ยมันทำให้เราแค่เสียเวลามันไม่สามารถทำให้เราเสียอารมณ์เสียสติได้แต่เป็นเพราะเราไม่รักษาใจเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ใจมันคิดไปล่วงหน้าแล้วใจที่คิดไปแบบนี้แหละนะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความรุ่มร้อนทั้งที่อยู่ในรถแอร์ที่เย็นเปิดเพลงเพราะนะใจที่คิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันทำร้ายเราไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะโรคที่เกิดขึ้นกันเนี่ยกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะที่อาตมาเคยเล่าไปเมื่อวันสองวันก่อนเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจก็เพราะการไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงซึ่งแสดงออกด้วยการผลักไสตีโพยตีพายโวยวายนะเธอพูดว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่ก่อนไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราเอาไว้นะใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีมันเกิดจากมันปรุงแต่งไปต่างๆนานาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณป้าเนี่ยไปหาหมอไปหาหลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอช็อกเลยนะกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่มีชีวิตชีวาเศร้าซึมบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนบางคนเนี่ยอยู่ได้3ปีแต่ทำไมป้าคนนี้นะอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้และที่ยอมรับไม่ได้เพราะไปคิดปรุงแต่งปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้าฉันตายลูกจะอยู่อย่างไรบางทีก็ปรุงแต่งนึกภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายนะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นกำเริบทุกทรมานนึกภาพตัวเองทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละแต่พอปรุงแต่งนั้นแล้วนะที่ทำให้เธอตายเร็วเธอไม่ได้ตายเลยเพราะมะเร็งนะเธอตายเลยเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งในหัวของเธออันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางใจผิดอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะก็คือว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือรักษาใจอย่าให้เป็นทุกข์นะทำได้นะเช่นเรายอมรับความจริงนะหรือว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราพยายามมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ตายวายก็จริงนะแต่ยังยิ้มได้เพราะว่าตาไม่บอดยังมองเห็นลูกยังมองเห็นคนรักยังได้ยินเสียงเขา
นะยังไปเที่ยวยังสวดมนต์ไหว้พระยังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่กลัดกลุ้มเพราะเห็นแต่ไตที่มันเสียหรือร่างกายที่นะมันเป็นมะเร็งอาตมาพูดกับหลายคนนะว่าโยมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวคนที่เกิดตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งคือทั้งหมดของเขาแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวก็หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในตัวเรามันยังมีสิ่งดีๆนะที่ยังมีอยู่ที่ยังช่วยเราทำให้เราสามารถจัดดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่าลืมนะที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ประการต่อมาเนี่ยเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เหตุร้ายเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมองให้ดีมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าเมื่อปี54นะมันเกิดน้ำท่วมใจอันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือภาคกลางหลายคนเนี่ยคนเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำหลายคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่เสียจริตหรือเสียชีวิตเพราะว่าทำร้ายตัวเองทำใจไม่ได้กับทรัพย์ที่เสียไปก็เลยเสียจริตเสียสติแล้วก็ที่ทนไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เขารักษาใจเป็นปกติบางคนก็ยิ้มได้มีพี่องค์คนหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ดีนะมันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถึงเวลาน้ำก็พัดไปไฟก็ไหม้หรือมีคนเอาไปแสดงว่าเธอหาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อใหม่แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปสูญเสียทรัพย์ยิ่งกว่านี้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วปัญญาหรือความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจเราได้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้ามันเป็นกำแพงนะที่จะขวางกั้นไม่ให้ความตื่นเนื้อร้อนใจเนี่ยแม้มาถึงตัวเราแต่เข้าไม่ถึงใจนะกระทบกายแต่ไม่กระเทือนใจหรือทิ่มแทงใจนี่ถือได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูญเสียทรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อดำริแกเป็นช่างไฟวันดีคืนดีนะเกิดพลาดท่านะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ไปถูกไปพาดกับต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะบางคนจะรู้สึกโอ้โหเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดเราทำอะไรผิดจึงต้องมาเจอแบบนี้คร่ำครวญตัดเพ้อกราดเกรี้ยวกลดาชะตากรรมแต่ว่าดำรินี่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
มีคนถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็บอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกได้สูญเสียขาสองข้างมันได้สอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ขาแม้แต่ร่างกายเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ต้องไปแล้วก็ต้องยอมให้ไปด้วยนะถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเสียชีวิตบางคนที่หวงแหนนะกลัวพิการตลอดชีวิตบางคนกลัวว่าจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลัวเป็นที่รังเกียจหวงแหนขาไม่ยอมให้มันไปก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตนะเมื่อมันจะไปก็ต้องยอมให้ไปนะถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การที่แกเสียขาก็ทำให้แกได้คิดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะพอถึงเวลาที่เมียจากไปแกก็เลยไม่ทุกข์เพราะได้ประโยชน์จากการเสียขานะได้ปัญญาได้ธรรมะนะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นะประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกบางกรณีก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะก็คือว่าเช่นล้มเหลวการงานล้มเหลวก็ทำให้ได้บทเรียนปรับปรุงงานการของตัวจนถ้าประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าในทางธุรกิจในทางวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วสตีฟจ็อบส์นี่ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างแต่ก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาพังงานนะเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวถึงก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือถูกไล่ออกจาก Apple นี่เขาสร้างนะกับเพื่อนวอสเนียฟนะพอแล้วพอมันเป็นบริษัทมหาชนนะกรรมการก็เอาเขาออกเพราะว่าทำผิดพลาดแต่เขาก็ได้เรียนรู้เขาเติบโตแล้วเขากลับมาเป็นผู้บริหาร Apple นะประมาณสัก10กว่าปีให้หลังเนี่ยเขากลับทำให้ Apple นี่เจริญเติบโตนะสามารถจะผลิต iPod iPad iTunes นะจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอันดับต้นของโลกตอนที่เขาอยู่นะอันนี้แหละเป็นความสำเร็จทางโลกที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จทางธรรมก็สามารถจะได้รับนะจากความล้มเหลวความสูญเสียเหมือนกันนางปตาจาราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียผัวไม่ได้เสียพ่อเสียแม่นะความสูญเสียเหล่านี้ทำให้นางปตจาราเนี่ยนะได้มาพบพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของชีวิตที่ทำให้ผู้คนต้องหลั่งน้ำตาหลายภพหลายชาติรวมกันแล้วนี่มันน้ำตาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าทะเลมันเป็นมหาสมุทรเลยนวตจาราเนี่ยเห็นภายในวัฏสงสารนะเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกนะอุ้มศพลูกที่ตายเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อช่วยให้ปลุกชีวิตลูกของตัวเองฟื้นนางไม่ยอมรับว่าลูกของตัวเองตายแล้วจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ไปหาพุทธเจ้านางก็ดีใจพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นนางอุ้มศพลูกก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้นางก็เลยออกอุบายว่าให้นางไปหาเมตตากาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้มาพระองค์จึงจะช่วยได้นางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันไปถามว่าใครมีเมตตากาบ้างมีทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านมีคนตายไหม
ก็ได้คำตอบมีพ่อมีแม่มีลูกนะมีผัวมีเมียปู่ย่าตายายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเห็นนะว่าความสูญเสียคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอคนเดียวที่เสียลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็เสียเหมือนกันนางก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะที่ดูเซียนแล้วก็พบว่าโอ้ความทุ่งคนนี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนางยอมรับความตายของลูกได้ก็หายคลุ้มคลั่งนะเอาศพลูกไปเผาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าตอนนี้จิตใจของนางเนี่ยเปิดละเริ่มเปิดละพระองค์ก็เลยแสดงธรรมนะว่าเนี่ยว่าน้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับผู้ที่หลับไหลฉันใดมัจจุราชนะก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอพูดเท่านี้นางก็ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะมันคือสิ่งที่นางได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่มันเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นจริงๆว่าทำให้ทุกข์ถ้านางไม่เสียลูกนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเราจะเห็นได้ว่าเหตุร้ายความสูญเสียแล้วทั้งความเจ็บป่วยเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะความเจ็บป่วยนะก็มาเป็นสัญญาณเตือนนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตพักผ่อนให้พอเพียงกินอาหารที่ถูกต้องหรือว่าควบคุมอารมณ์วางจิตวางใจให้ผ่อนคลายเป็นกุศลมากขึ้นเพื่อจะมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงสังขารนะอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรนะฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องชีวิตเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันมาเตือนให้เราระลึกว่าวันนี้แค่ป่วยวันหน้าคือตายเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วนั้นถ้ารู้จักมองในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีๆบอกเราเยอะสอนเรามากหลวงปู่ขาวนารยโยนะท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันเป็นตัวสมุทัยที่ผลิตซ้ำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจอยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจความอยากอย่างนี้แหละเป็นตัวมรรคที่จะตัดกิเลสให้ขาดอย่าไปอยากหายเพราะถ้ายิ่งอยากหายยิ่งเป็นทุกข์มันไม่หายสักทีเมื่อไหร่จะหายเนี่ยให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจตอนที่หลวงพ่อของตมาหลวงพ่อคำเขียนป่วยนะมะเร็งนะโอ้ยคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ร้องห่มร้องไห้มีวิตกกังวลท่านมากนะท่านต้องไปบอกคนเหล่านั้นว่าเนี่ยว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าตอนอยู่ตอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะท่านสบายนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นไตรลักษณ์นะมันแสดงอย่างเดียวก็พอละให้มันโชว์ออกมาเองอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะสำหรับคนป่วยด้วยนะจะไปโวยวายตีโพยตีพายเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์ที่มันกระแสดงออกมาจากร่างกายจากสังขารของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นไตรลักษณ์มันแสดงตัวนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแม้ถึงรักษาไม่หายร่างกายนั้นแต่ใจเนี่ยมันจะ
บริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานปล่อยวางเบาสบายนะลองใคร่ครวญให้ดีตั้งสติให้ได้นะเวลาเจอทุกข์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเปล่าๆมันสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้เสมอแม้ความทุกข์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนที่เธอเป็นนักศึกษาปีสามเนี่ยเธอเคยได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยเพราะเธอหน้าตาสะสวยพอปีสี่เนี่ยนะเธอก็เกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook ยังไม่มีนะมีแต่ยังไม่ดังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเธอก็ไปรู้จักทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะที่มันเป็นพวกแชทรูมเนี่ยนะก็ติดต่อกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยหลงรักเขาด้วยพอนัดเจอกันแล้วพบความจริงว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็โกรธนะว่าเธอหลอกนะผิดหวังมากทำยังไงทำร้ายเธอเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าตาบอดไปข้างหนึ่งเสียโฉมไปเลยคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรแล้วที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจแต่เธอก็ตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าคิดถึงแม่แต่เธอก็บอกว่าเนี่ยขอย้ายบ้านขอไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอหรือเคยรู้จักเธอว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างเธออายนะที่คนจะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตาของเธอโดยเพราะคนที่เคยเห็นเธอสวยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรผ่านไปนะสักสองสามปีได้นะเธอก็ทำใจได้นะเธอก็สามารถที่จะไปทำงานทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน call center เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาตัวนะมีคนมาทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะเธอก็บอกว่ายินดีถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆนิรันดร์นะนิรันดร์ปัญญานิรันดร์กุลถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่อับอายเลยนะมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอบอกเธอขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือถ้าเธอยังสาวเช้งเนี่ยนะเธอคงจะไปหลงกระแสงสีคงจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ประการที่สองเธอว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างแปรเปลี่ยนถ้าเธอไม่สูญเสียหน้าตานะถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปเหมือนกันนะไอ้การที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางและพอปล่อยวางแล้วใจมันสุขใจมันสบายนะใครจะมาพูดถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนนะปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแม้ว่าเธอจะทุกข์นะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่สุดท้ายเธอได้ประโยชน์นะจากใบหน้าที่เสียโฉมนะว่ามันสอนเธอในเรื่องของความไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุนะซึ่งพอเธอเห็นแบบนี้มันก็ปล่อยวางนี่เป็นตัวอย่างคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์มันไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะตั้งสติให้ดีเริ่มต้นด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติอย่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้หาประโยชน์จากมันให้ได้และบางครั้งเหตุร้ายนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตหรือว่าเกือบตายก็ตาม

0: มีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอังกฤษนะแกชื่อโรเจอร์นะวันหนึ่งอายุ60กว่าวันหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนมาหลอกแต่ทำไมหลอกแรงแบบนี้ปรากฏว่าหันไปดูเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชนเปล่าๆนะเอามีดจ้วงแทงแทง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่ง

0: สินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน